0: มาตอนนี้ผมมาตอนนี้เปลี่ยนคนไม่ละคนอะไรหมดแล้วทำไรวิราชสุขศิพยันชูริจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินดานดูเคยต่อไปจะตอนเดียวดูสิ
1: เฮ้ยแม่งมาในงงในคนทำไมนักคนน้ำหมดแล้วทำไมวะ
0: คอมพิวเตอร์ดิกรีกอร์เลยสิเก้าเลยอันนี้มาร์มัดกอร์เลยเนปาลเคย number one ฮารูและซาตูร์ education center โอนี่เอาซีพีเอ็นมาแต่คอมพิวเตอร์ป่าวนุก้าสัตย์คอมพิวเตอร์สิเก้าเลยรู้แค่อีกโอตอมดิกรีฮาเลมากอร์มาดิกรีกอร์มาอีแบงก์มาอีเอาไปสกูลอาพีสดุนสุขีสังสัสตามาดิกรีโอเนี่ยอะไรแบบบ้านเอาเนี่ยสุบิดาเป็นชาวจูซี่ English language กัจฉาคุปินวิวัฒนาชาวอีคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปพิมพ์เตอร์ photocopy machine intercom system inverter solar system เอาอินเวอร์เตอร์กับแบตเตอรี่ปนีไปนะซีซีแคมาร่าบอร์ดพอร์ตอินเทอร์เน็ตพอนี่ปะจูดีชะท้าว
1: ทำมาเมื่อไงร่างเอ
0: ๋ร่างเอ๋เอาตาลโนเบตาลมาฮีเดอร์เพื่อดูค่าไฟเอลันจูซี่เอาเย่โฟนนัมเบอร์ศูนย์เนี่ยเอ็กซ์ 5547787 อันท่านนับเบอร์4 2 5 41เอาบ่อยอ่ะเอากูดเบรีกูดเบรีกู

มาตั้งความมือตั้งไงเปล่าคุณไม่ละคุณอะไรหมดนะทำไรบริษัทก็ชิปยังชูรีจ้าไปที่คอมพิวเตอร์กินด้านดูแค่ตัวไปจะตอนยาวดูเช่นเฮ้ยแม่งมาเนี่ยคนเนี่ยความมือตั้งคนน้ำหมดแล้วทำไมวะคอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคนัมเบอร์วันฮาร์ดแวร์สัตว์เอ็ดูเคชั่นเซ็นเตอร์โฮนิเอลโอ้ซีพีเอ็นมาตั้งคอมพิวเตอร์ปาวนุกัสอาทิคอมพิวเตอร์สิกาวเนย์โรเกย์ก็ต้องบิ๊กรีฮาเลมาโกร์มาบิ๊กรีโกร์มาอีแบงก์ไปเอาไปสกูลอาพิสดุนสกิสแองสอสตามาบิ๊กรีโอเอ้ยอะไรนะพ่อบ้านเอาเนี่ยสุบิดาพินชาร์จูซี English language कक्षा को भी व्यवस्था चाहिए computer laptop printer photocopy machine intercom system inverter solar system अब inverter को battery पनी पाइन्छा CCTV camera भरपूर दो internet पनी जोडिन्छ थौ आमा मके लागे डाके औ तालनो बेताल महिडेर फेर दुख पाइएला नि झुसी औ यो फोन नम्बर 015 45787 98 4 20 35 541 अब भयो अब गुड वेरी गुड वेरी गुड